0: รันคนปรำจิตปอยังปล่อยเลือกรับแรงเพมโรเรินรำบอนในบนลำปุลบิ
1: เติบโตรับแรงให้ตรอรอนรำบอนยิงตรงโตตในบนลำกึศซอปมให้อันรับแรงเปิดบริเกณฑ์และรับแรงแต่ปล่อยเลือกสามกระจิกบนนอเอียงกันรอตะมัด
0: ดูเบลตะบรวนังตักบนลำเอียงกันขึ้นทุกกว่างร่มหยุดยักนอนเร่เพียนบ้วงปุลรอยเติม
1: แรงตรนปรำจิตปอขนมเอียงกันรอตะมัดเติมกรับตรมบนลำ
0: อารมณ์กับก้นจะเป็นกัมปอลบริกับกลางปมรูปนงประปมให้ยันตรงถึงเงินรูปจารตะลักมองคอกระเดิมปอลจมให้เกฮอดึดลอยเปิบตำมรลองนักเกมตีปอร์บรอดจารกึลจารนำประบอบริจัตเปล่าอมปอสังเลบรอเบิกขีตรังกลางบรอมปนรอยเบิกกวักโขยสากเลบรอตาขีดกึนจารมีจัลเดิงนักตรังกลตาปลงประสบการณ์ตุกดักลิงจีนเจาะระบินสักนักตรังปนอสวยตั้มก็นอรองเซียมเติมดมีเวอร์นิบันกัมปอลเปิบตำมรลองนาอร์เกนตีปอร์บรอดจารกุลจารนับประบอบประจัตตาปรอตานตีปอร์ระอันตรุนเบิ่มตกระบินเดอมาตะปวนเบิดดังยันระอันตรุนเบิ่มตกระบินดังโบกรับกุลวันกบรอดนับประบอบประจัตตาพรำนับประบอบไปจัด
1: เนบเมย์เบอร์นังตำรองกล้านักแกรมปอลบรันติปอร์ตาฮิรังกิฮันเฟรแรงเดอปอบลุบซาเบอร์เนตลังเปิบตำรองปอมก่อนเจงเปิบตำรองเจอันมัดมวยปกระอันในตะเดินเนกหนังงันตาเปิบตำรองตำเอ็นกรมรมวยตะกันเลงออกต้นดังโบสายเฮลบันโรเบิร์ติเจ้าตาแดวฟอถิเงียนดังโบฟันฟูเอ็นจิฮันเหวินฟันหาวดังโบตึงปรคันแจร์ไปโปรไปติเจ้าตาแดงเหวินถิหงงอกดังโบสายลีโฮถิเท้าดังโบสะหัวเซินยิฮันกาบาวฟันดังโบกงอันแจร์ปอมก่อนเจงเปิบตำรองเวรอเบอร์โนเนกึดหนังงันตาเปิบตำรองฮันเจงกันเหวินงอกต้นยิฮันฟอถิเงียนรตุนมัดแจร์ซากตำรองนันติปอร์บรจารกิลวัลเบิ่มปอนติปอร์ประตักจารยันติปอร์บันลานตรงเอิงก่อนเย็นเงยเต้ยตานตุกดึดลอยเปิบตำมรลองดมจีดิงถิทุทังเติมปอกเกตลังประดังจารความปอนติปอร์ประตักจารยันติปอร์บันลานเบิ่มตึงประดังจารความปอมก่อนเย็นเปิบตำมรลองละเปิบตำมรลองหอเย็นเตอร์บินประตักจาร

0: ลุงก็คุ้มความเนี่ยบนสร้างและดันบิงกับกับไปเอียงได้กำดิ่งกลางหัดดับดวงรูปของแกลเดเมืองรักแหลมเราและดันหัดดับดวงสับลูบดวงรูปตักลักลำหัดดับดวงรูปในมาตุมตาสนัยกันนังไก่ตลังประดังจารตักลักมาเพราะห้องกันนังประดังกันนังประสันจีอาจารปุ่นกระดิ่งตลังประยุยนาบังกุ๊กคอยกระเซียมตลังแกลเลยเนี่ยหัดดับประอัมเซรลันตุกลันตุกบังเกิมด้วยยุยแบกดีสะเอการกลายกับเป็นตัวมันได้มือเสือกลายกุนกับปั๊บมันได้ขยันปรับปัจจัยพอสเรียงก็ลายจาริงเอายันแต่พังแต่บุญอะไรก็ได้กลมร้อนนั่นมาตุ่มตาเสน่ห์ลำเพรสปันบลันกระจุกันนังเกิดแก่ประดังจาริตักลักมอลและแกลมาประห้องประดังกันนังประสังจีอาจารเปียเฮิมทอปตุตุนกลายกระเซียมลังมังกันนังเกิดแก่ประดังจาร์และนันกระเซียมลังประกนวะปตุตุนเรงะประเจ้ามังประดังกันนังประสังจีอาจารลำเรมลานิกาวดมไกลตัวกับบัตเลดลันกูนกับปักแต่ดันหาดับประงะลำเรมลานเตนับđồng chí lương nguyễn minh triết làm trụ ủng đảng khoa cân đồng bọ đảng cha quay bồi vệ lao quốc hội cha nghiệt cài cài cả bên na tiện nộp mà bọ làm hòa tụm đồng chí cao thị hòa an làm trung ương đảng các em khoa nghiệt cài cân đồng bọ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha đồ hữu huy niêm cấp làm trung ương đảng các em khoa cân đồng bọ đảng cha khoa cân đồng bọ sản chị e cha huỳnh thị chiến hòa các em khoa cân đồng bọ đảng cha y sang green nê cân đồng các em khoa cân đồng bọ đảng khoa cân đồng bọ mặt trận tổ quốc việt nam cha ตีนกมาเพราะไอ้พลกระเซมลังโรดวยตุ้ตัวปลดเราเมืองกันังเกตแกประดังจารตักลักมอลักและหมทอปตูตื้นแกลเลงอตุมหัดจำจนเมืองจงเอิงและนั่นกันังประดังจารห้องกันังเกตแกประดังกันังประสานจีแอจารมอลเลงอจักดุมหัดจำจนบากลำลิมเราลำเลงอโนปิมโมกันังประสานจีแอตัวกุลเพราะไอ้นำด้วยมาเพราะและนั่นเดกตางปลอมลิมรอมโรดมินอกระจกกับประกันว่ำแสซชิมแนมดังกะลาจาริงเงาเรมาปรักเจียมอปาวัตลูปตุตุนบรอเกรดลังแกลติบนิบบนสร้างเสร็จแกลบุญกระนับและนันรำกลางแกลและบังประกักบายอปรักอมยอหระมอเลงะตุตุนเฮิมทาวปตุตุนเลงะประกันว่ำนำลานอกทนตวยปตอบลุนนำบรอดังกันงประสานจีแอจารแปรเทามอเกตแกและบรอกลมท่วมบาริอาดีปีจารดีกุจุกไวสปันปลหิมากระจตุลำนั้นประตูเตารุ่มเติงดีปลุกซาไกวปลุกตัวกระเจตุและนั้นชินทิ้งดีตลอบลูกยุกไกวตะปันกระเจตุจารย์เอ็มเธอมอตัวปลุกตะปันหัดดาวประมเราหอยนอประเกเปตัวปลุกหิมายเปาสะปันเหตุเหกลับรักและนั้นบรางะเซตุกระเจตุเห็นนอกกระจะดวงงามกระสังทุกกรรมที่บนสร้างหมอกไกลตุก็ยัวยันอติอมอจักงะบรมกรรมดีดังและดันกระเซียมลังมาปิมดิงรวมกลมร้อยนำด้วยมาประลำดังเลนปิมโมกันนำประสานจีแอตัวกุลเบตอนั้นประกาศเสียงลำเสริมกระแกลงอาซมอเลงอากระจับดูกระงกระจับแกลเลงอาดมหัดดำจนและนำเดินแกลดาวกนางลำด่างตีนกมาประดมโปไปลำเป็นจงชายตุ้มตาพ่นแกลดูกับบ้าเบตอนั้นมาดมหัดดำในขมเสริมกระเปียประด่างกระนองประสานจีแอจารมกรำดิหระยุ่มทื่อมอแกลตื้นหำเดมาประกระกันเอาบ่อนิคลำประบายโยกระดับนักมาประมเราและดันลิมรอมโรมกอมจริงหัดดำกบเป็นมาประตุตื้นปลาวะตุ้มกันังทาระประเปียมเสริมกระตุ้มแกลกวนกับปักดิมาระประกำปะประกะกลุ่มตึงประกนวะกนุกนาและดำเสริมกระตุ้มหัดดำประกาตึงและได้กระตังลิมเราประงะรำอารได้ปตุตื้นประมเสริมกระรำอารเลยลานอินเทอร์เน็ตได้กระตังประกาศเสียมลังเป็นเสริมกระดมรำอารกระจุดกระจาวและนำเสริมตุ้มแกลงอ่ะซะกันยำปากแกลมได้กระยาดกระจับเริงกระจารตักลักลำเรมลานเตนับเอาก็เรศปันมลันกระจุกกันนังเกตกายประดังจารมกอมจิงแกลมาประห้องกันนังประดังขวากันนังประสังรำอารและนันตมจดจารเปียเมื่อกระเฮมทอประกนวะนำลันอกทุนตัวประตอบลุนนำประประปีเม็ดกระทุนเร็มตัวประตอบลุนนำตัวประตอบลุกระจุกและนันตมตาประพ้นเมืองกันนังประลำเร็มลันเตนับดมดงชีลือเหมือนมิจิตลำจุงดังควากันงประดังจารควายปวลเปลาควกหอยจารกาวติหัวอันลำจุงดังกะยังควาเกิดกายกันงประดังจารควาหอยดงเนื้อเส้นจารโดหูหุยเนียมกับลำจุงดังกะยังควากันงประดังจารควากันงประสานจีอาจารเกิดกายแกลกระเบน
1: ลอยเชกเลยแฮมทองติดนกแม่พระเอ็นเตอร์และปิมกบจารกลุ่มประสังครามอาร์ กรดลังใส่ปอดลอยตุกจูปลุสปันสังระหังกจูเอตุปลุสปันเอปอกจูเอตุโจเดเรมระและนันเกมเราปลุกจูเอปอกนะตุกเกรดแรงแนมโตตุกขณะจิมลันนำทุนเตปอตุปลุนำกลมจารมอสปันตุกเราปลุสปันลำใส่ปอดลอยตุกเอมาปลุซาสังระยับไกลจวนกนุกนามอนำปลุกตัวเดตุเอโนตุเรมมอยับไกลจวนสปันปลุกเรากว่าจะมาเดตุเอโนเอมเธอเดชทุทุนนาวสังระตีติมกือเรมเลาะมอกรังกระจับบระลำไกลอมอเทอรัมอาร์มอดิกยาร์หนังจากปรอมตมจอดมอดิหินเอโนเดชร้อยเรมจิกือเรามอตุปันปลุกกระจุกกวาดเราปลุกเราเตจิโตจารมอซาลำไอมาโจเดชลำกลุ่มลามอเราปลุกลำเราปลุกปวงกรุ๊ปเบจิโรจิโรปรอมตมโบกไลเรมกะพงเดพงแนมโตมอปิมดิ้งลูพงเดเรมระมอปาวิตลูปูตุตึนกะลึนลำตึมไกลปีลงกือจารกือกลมลาห้องประปรับเม็ดกะทุนแรมตัวไอปอตะปลุนำตัวไอปอตะปลุกะจูปรอสังรามอารลักบินเอมทือตึมไกลรูมกราวิตสังระเปลมโบกดับนังยากะปรอมโตเรมตินอกมาปรอตึมโปปิลาบินตรงชายตึมไกลเลดลันมึงประสังรามอาร์มเซซีกับบานแนมโตเลดลันกะนกนังมาประพระรามนุยมาประเดบแพกนะตุและนันปรับเม็ดกะทนเรมเราไปทางนั้นหมอตึมดำในดิหินหนังจากปรอมตมจอดปลุรามปิมไรไกลกะบินดงจีเลืองเงินมินเทียกลำจุงเอิงดังควากนังประดังจารควาไอปูลปิลากุกหอยจารตุยับกะปูตุตื่นหมอแปรวิทย์ไปทางนั้นดงจีอัดกระเดาไล่มะตึมไกลตุกะบะมเซซีหนังจากปรอมตมจอดอตุกไอตุวัดกบ้าไอปูลแนมโตบระไกรลังสังระและนำเลมรมโรอตุกอตุวัดดงจีควากนังประดังจารเอมเทือกนังประสังเจแอจารมปิดหังตึมกนังถามประมกลามกลึงมดิกยาประสังระอารมตมจัดจิงประงะพุนมดิกตั้งปุตุตื่นไกลกิดไกประมะนังจากประมตมจัดเปะมะไกลตุอื้อมึงนิบุญแสงนันเยอะตึมไกลจวนตุยับงะจักประเจ้ามึงสะวาลเล่นอันมึงพงควาปันประยับคืน
0: กนังกิจการรำกลางแกลดและบังประกักกนุกนาแกลยอประกักอมอยอดระแกลงะอมอจักจารตักลักมกอมจีนักแกลกบินเกลตัดปะกันยำกระเซียมตลังวัดประตูตื่นประกันวะมึงกนังกิจการนำลานเกาะทุนไทยประตูปลุกนำและนันหัดดาบรองหะพลลำเรมลานเตะนักđồng chí lương nguyễn minh triết lâm trung ương đảng khoa cân nặng bọ đảng cha khoai pool việt lào quốc hội cha khoa cân nặng bọ này cài lăng cài cả bên nào cả bên lo mời tùm đồng chí cao thị hòa an lâm trung ương đảng em khoa kiệt cài cân nặng bọ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha đồ hữu huy niềm cấp lâm trung ương đảng em khoa cân nặng bọ đảng cha khoa cân nặng bọ san chị a cha lên nền tùm đồng chí lâm cân nặng bọ đảng cha เตโนกะเบนกันนังกิดการำกลางแกลดและบังประกักกนุกนาแกลยัวประกักอมอยหัดระแกลงะอมอยจักจารตักลักเฮิมทอและหัดรำตรนตับพาวิตปรกนวะเกยปุลมาประเบมเบาะดองจีดัวหูหุยนิมกับ

0: trung ương đảng, các em khoa cần được đảng chà, khoa cần được sản chỉ ẻ chà, mất lầm cần được kịch cài bỏ. Vết thọ năn, lo tập phà vết bỏ có nọ cả túng của nà trúc lưu xì hạt trạm trơn. Lưu xích là hôm thọ, nằm la nó có thuần tuệ vô tọa bột năm, cần được kịch cài trù cả trẻ lê bỏ cả cần được kịch cài bỏ đảng chà cài lăng. Lưu ngạ cả chấp đúng hạt trạm trơn, hạt trạ kịch cài bằng trung ương cả rằm càng cài lại bằng bà các con nụ cả nà, dù bà cả mọi dù hạt trạ, ngạ cài à mọi chắc. Bên đi mà ra bộ cái xem lăng xem cả đùm cài ngã so đùm ta cài so lạc đồ cái xem lăng để cái tang bộ cái xem lăng hàng đùm ta bộ ai lưỡi mọc cài ngã so để nằm xem cả đùm hạt ra bộ lưỡi ngã bứt cả hoạt trạng cái chả ngã suy rem lan hay lưỡi mọc cài lưỡi lìa lùa bạc cắt bộ adam gang là mọc lưỡi ngã giáp bên nôm lưỡi hạt ra cầm ngã ngã phần mềm chel lưỡi mờ bộ ngã ram ar lưỡi mờ mờ cái xem lăng ngàn cái đáp bạc cắt ba vết là đàn bìm lưỡi bộ má đồng cân nặng bọt trôn ngã em áp lên tòa ram ar cả cài chọn cài cả chả cả xem lăng lưỡi ngã bọt hàng cài làm ngã bộ ram bìm rồi cài cả bình đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng qua cân nặng bọt đảng chà qua buổi biểu la quốc hội chà bìm nhá làm rèm làn tiện nắp đồng đuôi làm cân nặng kịch cài làm đề cái giả bảo tụ tin bọt mạm bằng po bên đề cái tang bọt xem cản đồng cài ngã sóc ta bọt lạc tu cả xem lăng đề cái tang cả xem lăng ram càng cài ngã mọi giọt năng mầm đuôi giả có xem cả tụ tưng cả lưỡi ngã tụm hạt trạp rầm tạp rọ ngã cả lẽ rôm gom để hên bờ tụ tưng bờ rầm gang cài lạ bừng bạc cắt ngã lưỡi tiệp bạc cắt con đồ cana ngã cài âm ở chắc làm chà bờ này bồi cài lăng bờ duệ na bừng quốc hội bừng đồng chí Lân Văn Mẫn làm trụ ương đảng làm cần nâng cài lăng quốc hội khoa cài lăng bờ duệ na bừng quốc hội ngã khoai bồi mở lắc lại các xem lăng bọ tê sạ bồn đòn cơ lại lưỡi ngạ bọ sang rầm ar lệ đàn bọ ẹt rau hồng kinh bồn sầm đôi chơi bé lệ đàn kinh chữ chiang tê nốt mà bọ cơ năng bọ sang chỉ sạ bồn đòn bẹ thò gồm sạ rạ đai mò sai bò có chui tu tập bàn bớt lò gò sai hồng nam mê bò nam mê tu hi mập lò bại chùm núi núi chơi bé mò có chụp lô hi mà quẹt lò bớt sạ bàn có trái tu hi nằm đôi cầm bơn e nó có xem đôi chơi bé tuột tuột lô năm quẹt sàng có trái tu กลุ่มสะมดหลอบสังระหังสายปล่อยไม้ตุนำจอดได้ดำระลำนั่นพอได้ดำระด้วยอยู่เบะเอเบะสายปล่อยตัวตุนำปลุกจอดได้อระในประสังระอารสะอดุกบะจุจโนมโตหาดาประสังระเลิร์กลรมโตพอได้ดำระด้วยอยู่เบะบุญดอนเลยงะนางไอก็จุปลุกตัวปันกระจายตัวเห็นหัวปลอกกันวะและนั่นปราบายว่าให้เราก็เรียกหลับลมนั้นสะพันทุนแต่ประตูปลุกนำห้องประเอตราสะมอสาสังเอตราห้องปลุกตัวก็นัดรูปด้วยมาประลำนั้นมอสาไอเอตราลำนำลานก็ทุนตัวปอตัวปลุกนำสร้างเอตราหมกาดลำจำกุนมอใส่ปอตะปันตุปลุกเราจมเดรวะเอนอมด้วยแปลระบ่เหียมจำกุนมอใส่ตุกระจายตุตีนกมาเพราะควากระนงประสังจีอาสะบนดอนแปรทาวสะดุกมอลูกแหล่เตล้านลำประเวงอาดาประสังรำอาร์และนันประเอดราวห้องกริงบวนสามด้วยอยู่แบะและนันกริงเจือเชียงบลูรำตีนกมาเพราะอีปูลมาประตูมาถุมประตูตื่นตาเลยเล่ามอปาวิทมังสะเบตตอนันกิดกาสะลอกระเซมตลังถุมแกล่เตล้านกวนกระปักลำแกล่เวงะบอนิกด้วยมาประลำประสังระสังเอดราวและนันนกนึ่งมาเพราะจีเปียเฮิมเท่าห้องควบหอยกนุกนาและนันทุมกันนังทาร์ประโยตุมรวมก็เพลงอาจักตุมหันจับประได้เห็นนังจักบรมตมจดเกรดลังแปลเสประกำดึกบนสร้างเกรงบนสามดึกอยู่แบะและนันเกรงจืดเชียงอัดลำรวยนันเมื่อไอปลเกรดลังประโยนาเมืองควบหอยเมืองดงชีกวางฟันเฮืองกายังควาเกรดลังประโยนาเมืองควบหอยกายังควายปลมาประมอลักแกลมาประตีสะเอการก็เลยงะหัดจับประมเสร็จลันตุกลันตุกเบิ่งเกิมดึกอยู่แบะลำสะไอ้พวกกระเสียมตั้งเตะบนซึกบนจื้อนี่และนั้นมาเพราะหังพงควาสะเอการก็บอตุตุนกระเสียมตั้งหนังจังใกล้ตับพาลันตุกลันตุกเบิ่งเกิมดึกอยู่แบะลำสะ
1: ลอยชิกเลยเฮมเทาเมืองกระนังเพราะสั่งเจแอสะเอการไอ้เต้กระเสียมตั้งมอไปตุกจูพลุ่ยมากวดใส่จังมอกเลรูลำนั้นกระจูพลุ่ยนำกวดใส่กระบะลันตุกและนั้นลอยตุกตุบันพลุ่ยตุบันกวดใส่กระบะลันตุบังตุกระในสะงาตุจริงและเพราะเจ้าลันตาเลเล่ากะพลุ่ยมากวดใส่หนึ่งหยดแบะยิงกวดใส่บุญกระนาบเกี่ยมบุญกระนาบหังไอโนลาลันลอยปอไปตุกตุบันพลุ่ยปะกวดนำเม็ดบวงมปิดทางนั้นรูงแงมกระระยะยาลันกะตึมนึยับกะไหลจนปลุรำติดนกมาประดงชีกวางวังเฮืองกะแองควาเกรดลัง bra yoi na mừng quốc hội tụ mạng lại kí kết tên mừng xã lâm

0: bura ka sem tlang nang chang mung ni buon sang pit hang nan kit ka sa ekar lom sem kra tim klai le lan kun ka pak di ka tang klai loi nga antra bura chang kam ni buon sang nem mo nok tok mo lan tu bang rum kop di ka ya bura ka na mcher klai buon ka nap ka chap rang kam ni buon sang ni yoi bae
1: Ngoa re sa pan mlan ka ju đồng chí Quang Văn Hương ka eng khoa ka ret lang pra yue nam mung quốc hội mbe tnoi pol ma pro ma la kle ma pro te ka nung pro la ma let an pa jeng ka cha ra tak lak ko kle le nga tum hada pro hada pian lan la hang kring buon sam de je be let an kring chi chiang
0: din nok ma pro phong khoa ka nung pro la ma let an va reng ka cha hum thau le pu tu tun loi nga tum hada mtun mung ta pian ka lan la bra phan chao lan ra ya yua lan ru lan tok lan tu bang kam ni yoi ba pit thang nan hum thau tum po tu tun hun kla tum klai tle lan kun ka pa klam pra lai nga bo ne ka lan la ne ma pra le nan pra krai thang pa yua lan blu ram ti nok ma pra dong chi Quang Văn Hương ke ang khoa krai thang pra ne yoi na mung quốc hội tụ ma tum po tu tun ka nang pra lo ma le nan va reng ka char mo pa wit lam klai loi nga tum ha da pra ka lan la hang ni yoi ba dong chi eom thư ka nang pra lo chem tlang pre thau ya pe num klai ka ba lan tok lan tu bang pim kla tum klai le lan kun ka pak lam klai loi nga pe hum thau hang kul na long chang mo dam chem kra gram di dam tun yok khop
1: Mbro nai ka eng khoa ka nung phun bro lo ma le dan val reng ga ka nu ka na Nguyễn Hoàng Hiệp mbe tong ka eng khoa ka nung bro san chi a cha ra tak lak Nguyễn Thiên Văn get ka kla ka ben dom nai chim sir kla le lan kun ka pak lam bro tum kra re plai le dan chi po so reng ka la cha ra tak nga
0: loi chi ka nung bro lo ma le dan va reng ga cha tak lak klom cha ra nai mo e pe pa plu sa e po he ta lan pla so rieng pu nga pa vit lam sa thun mo kem e ma tu e po tan tak lak mo tu yap tuai tu su pan plu bro kring wal pla so rieng hang pu prang nang ai ke chu e po e ma tu he ta len an pa plu tuam bro nok dung ru ពេសិកលាចារតាច់ងាវពេធំដានចារងាំក្រាទុជីងរាំអារពេទិងកាលាចារទុងគុកទុអឺទុយ៉ាប់ធេមសៃទុណាំ plus អ៊ីម៉ាមរ៉ូគ្រីងវ៉ាល់ប្លាំជីងលេដានណាំ plus ណាំណុកឌុងរុចេងយ៉ាប់ហង្ក្លេជាន់ស៊ីមណែហង្លាចារតាច់ងាវធុនទុយពោទ plus ណាំចាំរាមឌីកតាំងកចេមឆ្លាំងណងចាក់ទីគ្រីងប្លាំជីងលេដានណុកឌុងរុកិសិមខាងកចាប់អនងអែនតៅដុំលំពោះអែនតៅកំលេណាន់ថោក្លាភុនឯខែប្លាំជីងទីណូកបិនទឹមពូពីឡាបិនត្រងសាយហឹមថោទឹមក្លេតលេឡានគុនកបាក់លំប្រងារមអារលេណាន់ក្រឹងកចាប់មរគ្រីងវល់ប្លាំជីងមរណុកឌុងរុម្ពេតណានអឹមធឺរក្នុងប្រឡោមាលានវ៉ារេងកាចារហ្នឹមសិរក្លេតលេលានកាហតមៈប្រម្ពេក្លេអ៊ីលីកាលកាចារក្នុងប្រលេណាំនិបុនសែងចេងចាប់ហង្ក្លេជាន់សិមណែមនឹងកាលាចារតាច់អង្កោព្លុរាំទីណុកកបិនកែងខ្វាក្នុងប្រឡោមាលានវ៉ារេងកាក្នុងកណាងឿងហាងហិបលំញាគ្រីងវ៉លប្លាំជីងអមយកនឹងរូចកលលំប្រពសិមនឹងកលាចារតញ្ញោដូចអោលោជីងហតក្រេតឡងគ្រីងវ៉លទុំក្រាថោក្លៈភុនខែប្លាំជីងលេតអនក្រេមកាំងក្លៃទោះចាក់នឹងបង្ហាលំរឿមឡានទេណាប់កនឹងប្រមរាលោងាក់ក្រាពីលេះរាំអារតុយ៉ាប់មរោគ្រីងវ៉លប្លាំជីងណុកឌុងរុលយហតបាក្លៃលិះកលមិនដឹកតាំងក្លៃពះយោកដាប់នឹងរោលំប្រក្រៃខ្លាំងពះយោគប់ហង្ក្លៃជន់មឹងលាចារតាច់ងៅ
1: អមរៀបអនសាំងលេតប៊ីងកាប់យ៉ាន់តៃផាងជិងរ៉ែមឡានមកលូក្លែមអាកេទីហងពងអដេសអេតេសាតុនរ៉ាំរ៉ាំអារស្វៃម៉ាន់ហងលូក្រិងកបនុក្លាប់ពូលសានន់តើម៉មកំជិងក្លែមតោះរ៉ែមតុងជិងអមតះរ៉ែមតុំក្លែកតោមួយមកាន់បាលេសលូក្លែចាក់អាកកពងអដេសលំយ៉ាន់តៃផាងណៃ ตีกดในไม่หมอกไหลจีมารูปยันแต่พังตีบวนอะไรบังไกลจีในนึกบนสร้างและดันบิงกับใจเลาะทอกระเห็นตุ่มปลงะลำยันแต่พังมึงบิงหัดได้กริ่งดีอยู่แบะลำฟัดบวนมาทวดจารตะกลักยันแต่พังถนในบิงหัดได้ลักแต่บนถาพร่องบนให้ปองฟัดบวนมาทวดเจงนาวแต่สร้างกับบินบวนไปแรมตรงจีนกรามมึงสามก่อมจีนลำกลับยันแต่พังตุ่มตัวแรมตรงจีนกรามมอตัวบ่อตุห้องนำปลุกโจบิงหัดได้นำมาแรมลำกระเพยบิงหัดได้มอเล่นด้วยกระกันเอาตรงจีนกับตัวแรมตรงจีนกราม
2: ตรงเรื่องในแรมด้วยเราต้นลาเวอร์ไอ้บงหาไทยแรมลื้อห้องยักเพนโตก็ใหม
1: ่ลำวางสามลานลังกะได้แรมหิมัดกะงาแฮอมอตหาไอสนันนายมโตละปีกระตุ้งเรมลันโตแรมมโตตัวแม่นางตรงจีนเลยกับพงหัดได้มเสซีเน็กเทาเมื่อเอ็นแหงจริงเน็กเน็กตรงจริงและดันเน็กตรงเทปจริงเอเดลัทรายตุ่มเน็กตรงจริงเลยฉะนั้นก็ด้วยกระกันเอาเราเติมโตแรมกับบิงหะได้ตรงเอ็นแหงจริงและเห็น
3: เคลมโตเนี่ยนั่นยุโมกเล็ดเลยยุโมกเล็ดเลยปุ๋ยยุตัวน่านตามยุโมนาเลียงเนี่ยและยุโมดุขึกในยุโมเทยุตรงที่ยุตัวยุบิกมลยุบิกมลให้เราได้ยอดนั้นเนี่ยกลายเป็นเดิมโตนเรตุยดัวเรตาเราเดิมดัวมุ้ยเบรนิวไวตาเราดัวมุ้ยเบรนิวไวติงก็คณะนาเลียงมาดามดูครับทีมที่เห็นก็เดลดรับเป็ดเยอะดิจิติยดัวนตามเบรนิวเบรนิวทอสัง
1: ดมจบเบงหัดได้ไกลและดันเดียกันในกาทาวตงจริงสายบราปะกอดตัวทำตรงจริงมอและตัวไม่ปูลเกรดหลังเพราะลำอ้วนมันด้วยความตวนมันด้วยกอดรังปอหล่อรังยาปิมดิ่งไอจักตัวทำในปลาและลูกไกลแจงมังกรมด้วยตัวควาลำอ้วนบางในมรามอใส่ปูลตรงจริงพอหัดได้ลักลำทนลานเตะนับ
4: ตามตันเนี่ยอยู่เกลี่ยเนี่ยแรมเปอแรมปะเท้าแรมเปอไปจักเกี้ยเมื่อนายโตมันเกลี่ยดิ่งและนั้นกันในล้อมโตพงหัดแบบเบียดเห็น
1: มอกและรูมังกันงประสานจีแอวัลบวนมาทวดดมิโปลยาเกรดลังประลำบวนบาและกับเบงหัดแอสายันแต่พังยอมอาเกดับปินางข่าประงะในเดียดเบดายันแต่พังบวนอันใดมอลูกแกลมอาเกติมีมาดมประงะนั้นจังรูมกวบเดกยาบวนบริมอแกลมตรองซะยอมอาทารกระเห็น
5: หาดรับดวงรุกและเดชในเมืองระแกลมเราและดันหาดรับดวงสับลุดวงรูปตักลับจะยึดตับในลายจักกำเทือบบนสร้างและดันเป็นกับเตรียมดิ่งหลังและวันเติมตัวลำหาดรับดวงรูปไปได้

ลุงก็คุ้มความเหนบนสร้างและดันบิงกับกับไปเอียงได้กำดิ่งกลางหัดดับดวงรูปของไกลได้เมืองรักแหลมเราและดันหัดดับดวงสับลูบดวงรูปตักลักลำหัดดับดวงรูปในมาตุมตาสนัยกันงไกลลังประดังจารตักลักมาเพราะห้องกันงประดังกันงประสันจีอาจารปุลกระดิ่งประยุยนาบังกุ้งคอยเกษียมกลางไกลเลยนะหัดดับประมเสร็จลันตุกลันตุกบังกรมที่ยุยแบกดีสังเอกาแกลกับเป็นตัวมันได้ผมเสียแกลกวนกับปั๊บมันได้กระยารปุระปาจิปอสโซเรียงก็ลายจาริงเอายันแต่พางแต่บวนอัตย์ก็ได้กลมรอนั่นมาตุมตาสนัยลำเพรสปันบลานกระจุกันนังเกิดแก่ประดังจารตักลักมอลและแกลมาเพราะห้องประดังกันนังประสังจีอาจารเปียเฮิมเท่าปะตุตุนแกลกระเซมตลังมังกันนังเกิดแก่ประดังจารและนันกระเซมตลังประกนะปะตุตุนเรงะประเจ้ามังประดังกันนังประสังจีอาจารลำเรมลานิกาวดมไกลตัวกับบัตเลดลันกูนกับปักแต่ดันหาดาประงะลำเรมลานเตนับđồng chí lương nguyễn minh triết làm trụ đảng khoa cân đồng bạc đảng cha quay buổi biệt lao quốc hội cha nghiệt cài cài cả bên na tiện nục mà bọ làm hòa tụm đồng chí cao thị hòa an làm trung ương đảng các em khoa nghiệt cài cân đồng bạc đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha đỗ hữu huy niêm cấp làm trung ương đảng các em khoa cân đồng bạc đảng cha khoa cân đồng bạc sản chị e cha huỳnh thị chiến hòa các em khoa cân đồng bạc đảng cha y sang green nê cân nâng các em khoa cân đồng bạc đảng khoa cân đồng bạc mặt trận tổ quốc việt nam cha ตีนกมาเพราะไอ้พวกเกษมตั้งโรดตัวตัวปลดเราเมืองกันังเกตแก่ประดังจารตักลักมอลักและเฮิมทอปตูตื่นกลายเรียงอัตุมหัดจำจนเมืองตรงเอิง

0: លះនានកនឹងប្រដាងចារហងកនឹងកិតកែប្រដាងកនឹងប្រសានជាអាចារមកលឿងអាចាក់ដុំហន្តមត្រុនបាក្លាំលិះម្រោលំលឿងណូពីមកកនឹងប្រសានជាអែតួគុលម្រោឯណោះមនេះមកប្រះលះនានដេកតាងប្រំលិះម្រោម្រោដូមីណូកាចះកប្រកណោះអំសែសេឈីមញាំនឹងកលាចារងៅរួយមកប្រកជាមកបវត្តលូបតូទុនប្រកក្រេតឡង់ក្លែទិបនិបនសាងមសេរក្លែ4កណាប់ដែលនន្រមកាងក្លែតលបឹងប្រកាក់បាយោប្រកអមយោហត្រាមកលេងតូទុនហឹមថោបតូទុនលេងប្រកណោះ5លានអកធុនតែបតបលុះ5ប្រកដាងកនឹងប្រសាងជាអាចារប្រែថោមកគិតកាលប្រកក្លុំធុំបារីអានីពេចារឌីកជុះកសបានព្រោះហិមាកត្រៃតូលំនានប្រទោះតែរំទឹងឌីប្លុសសាខ្វៃប្លុសទួកត្រៃតូលែននានឈិនធីងឌីតឡប្លុសកយុះខ្វៃតប៉ាន់កត្រៃតូចារអ៊ឹមធឺមទួប្លុសតប៉ាន់ហដាប្រអំរោហើយណោប្រកេបេះទួប្លុសហិម៉ៃបោសប៉ាន់ហេតូហេក្លាប្រកលែននានម្រាងាក់សេតូកត្រៃតូហិណោះកចះឌូងាំក្រាសាំងទូកំឌីបនសាំងមកក្លែតូកយុះយ៉ានអតិអមចកងាប្រមក្រមឌីដាងលះដានកសៀមឡើងមកពីមឌីងរំគប់រោអណោះមនេះមកប្រោះឡំដាងលែននោះពីមកកនឹងប្រសាជាអែទួគុលបេតនានប្រកាសៀនឡំសិរមក្រាក្លែងអសោះមោះលឿងកាចាប់ឌូក្រឹងកាចាប់ក្លែលឿងអធំហដំទុនលេដានដេហិនក្លែដៅកណាងឡំដាងទេនុកមកប្រះដំពោពេលឡំបិនត្រងឆៃទុំតាផុនក្លែទូកបាបេតនានមកទុំហដំណេកសិរមក្រាពេលប្រដាងកណងប្រសាជាអាចារក្រមឌីហត្រាយុមធឺរមកក្លែទឿនហំនេះមកប្រក្រេះកណោបោះនេះឡំប្របាយកដឹកនឹងមកប្រមរោលដានមលិះមរមរោមកំជីងហដំកបបិទមកប្រតុទឿនផ្លាស់វ៉ាទុំកណងថារប្រះពេលសិរមក្រាទុំក្លែគួនកបាក់ឌីមារប្រកាំបាប្រកាសក្រុមទាំងប្រកណោកណុកណាលែនសិរមក្រាទុំហដប្រកាទីងលេនេះកតាមលិះមរោប្រងះរាំអារនេះបោះទូទឿនប្រំសិរមក្រាស់រាំអារលឿឡានអ៊ីនធឺណិតនេះកតាមប្រកាសិមឡង់បិនសិរមក្រាស់ដុំរាំអារក៏ជុតក៏ចៅលែននំសិរទុំក្លែងអសក៏ញាំបាក្លែមឌីកយ៉ាក៏ចាប់ប្រឹងក៏ចារតាក់ឡាក្លំរែមឡានតិណាអង្គរិសាប៉ាន់ឡានក៏ជុក៏នឹងកិតកាយប្រដាងចារមកំជិងក្លែមអប្រក់ហងក៏នឹងប្រដាងខွာក៏នឹងប្រសាងរាំអារលែនអន្តមយត់ចារពេលមកលះហឹមថប្រក់ក៏ណាំឡានអកទុនតែបតបលុះណាំប្រក់ប្រពីមិតក៏ទុនរែមទួយបតបលុះណាំទួយបតបលុះក៏ជុលែនអន្តមតាប្រក់ភុនមកក៏នឹងប្រក់លំរែមឡានតេណាប់ដំដងជីលឺមានមីជាតិលំទួងដាងខွာកណ្ដឹងប្រដាងចារខ្វាយពលពេលះគោះខោចារកោតិហွာអានលំទួងដាងកែអង្ខាគិតកែកណ្ដឹងប្រដាងចារខ្វាហុយដោះញ៉ាសិនចារដោះហ៊ុយនេមកាប់លំទួងដាងកែអង្ខាកណ្ដឹងប្រដាងចារខ្វាកណ្ដឹងប្រសាញ់ជីអាចារគិតកែក្លែកបិន
1: ហើយជាក្លែហេមថោទីណុកម៉ាក់ប្រអិនតែលេពីមគប់ចារក្រុមប្រសង្ក្រាមអារក្រេតឡាំងសៃពតឡយទុគជុះផ្លុសសុបាន់សង្ខ្រាហង្គជុះអេតុផ្លុសសុបាន់អេពោគជុះអេតុចុះដេះរាមរាលែនអនគេមក្លោផ្លុសគជុះអេពោគណាទុក្រេតឡាំងណែមតោទុគណាជីមឡាន់ណាំធុនតេពោទផ្លុសណាំក្លុំចារមោសបាន់ទុក្លោផ្លុសសុបាន់ឡាំសៃពតឡយទុអេម៉ាផ្លុសសាសង្ខ្រាយ៉ាប់ក្លៃជន់កនុកណាមោណាំផ្លុសទួកតេតុអេណោះអន្តុរាមមោយ៉ាប់ក្លៃជន់សុបាន់ផ្លុសក្លោគាច់អេម៉ាតេតុឯនោះអ៊ឹមធឺដេះទុធុនណៅសង្ហ្រាទីទឹមគឺរាមលោកមកក្រឹងកចាប់ប្រឡំក្លៃអមោថោរមអារមឌីកយ៉ាហ្នឹងចាក់ប្រំតុំជាត់មឌីហិនឯនោះដេះរះរាមជីគឺក្លោមតបានផ្លុះកជុះគាច់ក្លោផ្លុះក្លោតិចឯតោចារមសាលំអីម៉ាចុះដេះលំក្លុំឡាមក្លោផ្លុះលំក្លោផ្លុះបងគ្រប់បេជីរោជីរោប្រំតំពោក្លៃរាមកភុងដេះភុងណាំតោម៉ោពីមដេងលូភុងដេះរាមរាម៉ោប្រវិតលូពូទុទិនកើតលឿនលំទឹមក្លៃពីឡងគឺលចារគឺក្លុំឡាហងប្រប្រាប់មេតកាធុនរាមតួអីពោតប្លុះណាំតួអីពោតប្លុះកជូប្រសង្រាមអារលកមបិនអឹមធឺទឹមក្លៃរូមក្រាវិតសង្រាប្លែមពោក្តាប់នឹងយោកាប្រំតោរាមទីនុកម៉ាប្រទឹមពោពីឡាបិនត្រងឆៃទឹមក្លែតលេះឡានមឹងប្រសង្រាមអារមសេសីកបាសណែមតូទីឡានកណុកនឹងមប្រប្ររះមនុយមប្រដាប់ផែកណាទុលេណានប្រាប់មេតកាធុនរមរោមពិតថានមទឹមតំណិចឌីហិនហ្នឹងចាក់ប្រំតោមចាត់ព្រោះរាំពីមរៈក្លែកបិនដងជីលឿងមានទៀតលំទុងអឹងដាងខ្វាកណងប្រដាងចារខ្វាអីពូលពីឡាគូខុយចារតុយ៉ាប់កាពុទុទឿនមកប្រវិតមិនពេលខាងណានដងជីអាត់កតោឡាច់ម៉ា ตึมกลายตูกับบ้าเซซีนังจากปรามโตมจวดอตุกตูวัดกับบ้าไอปูนามโตบระไกรลังสังระและนำเลมรมโรอตุกตูวัดดงจีควากนังประดังจารเอมทือกนังประสังเจแอจารมปิดหังตึมกนังถามประมกลามกลึงมดิกยาประสังระอารมโตมจวดจิงประงะพุนมดิกตังปุตุตื่นกลายกิดกายประมะนังจากปรามโตมจวดแปะมะกลายตุอื้อมึงนึกอุ่นแสงนันเยอะตึมกลายจวนตุยับแงจักประเจ้ามึงสะวาลเล่นอันมึงพงควาปันประยับคืน
0: กนังกิดการำกลางกลายและบังประกักกนุกนาคลายยอประกักอมอยอดระกลายงะอมอจักจารตักลักมกอมจีนลักลายกับบินเกือตัดปะกันยำกระเซียมตลังวัดประตูตื่นปรากนวะเมืองกนังกิดการนำลานอกทุนไตประตูปลดน้ำและดันหัดราปรางะพ้นลำเรมลานเตนับดงชี้เรื่องเหวินบิงเทียดลำจุงเอื้องดังควากนังประดังจารควายปวลเปลาคู่หอยจารควากนังประในกายลังกลายกับบินนาวกับเบนลอมาตุมดงชี้กาวติหัวอันลำจุงดังแองควาเกตกากระนงประดังจารควาหอยดงเงินเซนจารโดหูหุยเดิมกับลำจุงเอื้องดังแองควากระนงประดังจารควากระนงประสานจีแอจารและนันตุมดงชี้ลำกระนงประดังจารเตโนกับเบนกันนังเกตการำกลางแกลดและบังประกักกนุกนาแกลยัวประกักอมอยหัดระแกลงะอมอยักจารตักลักเฮิมทอและหัดรำตรนตับพาวิตปรกนวะเกยปุลมาประบีมเบาดองจีดัวหูหุยนิมกับลำจุงเอื้องดังกายังควากันนังประดังจารควากันนังประสานจีแอจารมัดลำกันนังเกตกายประบีมเบาตอนนั้นลอยตับพาวิตปรกนวะกระตุ้มกนาดุเลยซีหัดรำตรนเลยสิกละเฮิมทอนำล่านอกทุนตัวบอดอบลดนำกันังเกตกาดูกระเจและประกอกันังเกตกาประดังจารกายตลังเลยงะกันจับดมหัดดำจนหัดรากิตกายเบิ่งจุงเอื้องการำกลางแกลดและเบิ่งประกากนุกนายอประกอมอยหัดระงะแกลอมอจักเป็นดิมารประกาศเสียมลังมิเสริมกระดุมไกลงะซอดมตาแกลซอหลักดูกระเสียมลังเด็กกระตั้งประกาศเสียมลังห้องดมตาปล่อยลึกหมอกไกลงะซอได้นำเสริมกระดุมหันจาประหลวยงะอิบุตกะหัดจักกะจ๊ะงะซุยเรมลานเฮลิหมอกแกลลุดเลียลูประกักบรอดัมกางละมอหลวยงะยาปินุมลวยหัดระกลับงัดงะปนเมลเชลมลิมรอบรงะรำอารมลิมรอมโรกระเสียมลังงันกระดับประกักปาเวทและดันปิมลิปรมะดมกันองพระมตรงะไอมาพลันตัวรำอาร์กับแกลจวนแกลกะจ๊ะกะเซียมตลังเลยงะพระห้องแกลกลามงัดบลุรำปิมร้อยแกลกะบินดงจีลุงเหวินมิงเจียดลำจุงเอื้องดางควากันองพระดางจารควายปวลเปลาคู่ข่อยจารปิมยะลำเรมลานเตนับดมด้วยลำกันองเกตกายลำเด็กกะยารบตุตื่นพระมะเบิงโปเป็นเด็กกะตั้งพระมเสริมกรานดมแกลงะซ้อมตาพระหลักตัวกะเซียมตลังเด็กกะตั้งกะเซียมตลังรำกลางแกลงะอมอยอดนางเมิมด้วยยาอกอมเสริมกระตุตื่นแกลเลยงะตุมหัดระพร้อมตาปรองะกาและรวมกลมได้เห็นประตุตื่นบรารามกลางแกลดและเบิงประกักงาลุเตียประกักคนโอกนางาแกลอมอจักลำจารมรในปุลกระเด็ดลังประยวยนาเบิงกุ๊กหอยเบิงดงชีลันวันมันลำจูองดางลำกันนังไก่ลังกุ๊กหอยควากระเด็ดลังประยวยนาเบิงกุ๊กหอยงาควายปุลมอลักแลกระเซมหลังประตีสะบนดอนเกลแกลเลยงะประสังรำอาร์และดันประเอเจ้าห้องกริงบนซ้ำด้วยจอยเบะและดันกริงจุเชียงตีนกมาประกนังประสังจีอาสะบนดอนแปรทอกลมสะระในมอไซบอกจุ้ยตู้ตัวปันปลดหลอกกอไซห้องนำไม่ปอนำไม่ตู้หิมาปลดปะจมนุ้ยนุ้ยจอยเบะบอกจุ้ยปลดหิมากวดหลอกปลดสะปันกระไรตู้เห็นหอมด้วยกำบืนเอ็นก็เซมด้วยจอยเบะตัวตัวปลดนำกวดสางกระไรตู้กลุ่มสะหมดหลอบสังระห้องใส่ปล่อยไม้ตุ่นนำจอดได้ดำระลำนั่นพอได้ดำระด้วยอยู่เบะเบะใส่ปล่อยตัวตุ่นนำปลุกจอดได้อระในพระสังระอารสะอดกบะกุจูโจแนมโตหาดาพระสังระเลิร์เกิลรมโตพอได้ดำระด้วยอยู่แบบบุญดอนรวยงะนางไอกุจูปลุกตัวปันกระจายตัวเห็นหอบปลอกกันวะและนันบราบายว่าให้เราก็รวยหลับลมนาสปันทนตัวประตัวปลุกนำห้องพระเอตราสะมอสาสังเอตราห้องปลุกตัวกนาดุมด้วยมาพระลำนั้นมอสาไอเอตราลำนำลานอกทุนตัวปอดวบลุนำสร้างเอจ้ามกาดลำจำกุนมอใส่ปอตะปันตุปลดเหล่าจมเดรวะเอนอมด้วยแปลระบ่เหียมจำกุนมอใส่ตุกระไรตุเตนกมาเพราะ ควากนงประสังจีอาสะบนดอนแปรเทาสาดกมอลูกแลเตล้านลำประเลงอาดาประสังรำอาร์และนันประเอดราวห้องกริงบนสามเดือดอยู่แบะและนันกริงเจอเชียงบลอรำเตนกมาประอีปูลมาประตูมาถุมประตูตื่นตาเลยเล่าหมอปาวิทย์บังสะเวทตอนนันกิดแก่สะลอกระเซมตลังถุมแกลเตล้านกวนกับปักลำแกลเลงะบอนิกด้วยมาประลำประสังระสังเอดราวและนันนกหนึ่งมาประจีเปียเฮิมเท่าห้องกุ๊กโฮยกนุกนาและนันทุมกนังทาร์ประยอตุมรวมก็เพลงจักตุมหัดราประหะได้เห็นหนึ่งจักบรมตมจดเกรดลังแปลเสพปรากมดึกบนสร้างเกรงบนสามดึกอยู่แบะและนันเกรงจืดเชียงอัดลำรวยนันเมื่ออีปอลเกรดหลังประยุทธ์นำเมืองกุ๊กโฮยเมืองดงชี้กวางฟันเฮืองกายังควาเกรดหลังประยุทธ์นำเมืองกุ๊กโฮยกายังควายปุ่นมาประมอลักแลมาประตีสะเอการก็เลยงะหัดระประมเซลันตุกลันตุกเบิ่งเกิมด้วยอยู่แบกลำสะอีปอลกระเสียมตั้งเตะบนซึกบนจื้อนี่และนันมาประหังพงควาสะเอการก็ประตูตุนกระเสียมตั้งหนึ่งจังใกล้ตับพาลันตุกลันตุกเบิ่งเกิมด้วยอยู่แบกลำสะ
1: ลอยเชกเลยเฮมเทาเมืองกนังประสังเจแอสะแอการเอเตกเซมแปลงมอไปตุกจูพลุมากวดใสจังมอกแลรูลำนันกจูพลุนำกวดใสกบะลันตุกและนันลอยตุกตุปันพลุตุปันกวดใสกบะลันตุบังตุระในสะงะตุจริงและประเจ้าลันตาลเอลาวกะพลุเอมากวดใสมนิยอยแบะจริงกวดใสบุญกนับเกมบุญกนับหังเอโนลาลันลอยปอไปตุกตุปันพลุปะกวดนำเม็ดบวงมปิดทางนั้นรูแงมกราระยะยาลันกะตึมนึยับกะไหลจอนปลุรำติดนกมะประดงชี้กวางวังเฮืองกะแองควาเกรดลังประยอยนาเมืองกุ๊กหอยตุมะกะไหลกิรกะตึนเมืองสะลำประกะเซมลังนังแจงเมืองนิบวนสร้างมปิดทางนั้นกิดแก่สะเอการลอมเซมกราตึมกะไหลเลลันกุนกะปักมดิกะตังกะไหลลอยงะอันดะประจังกำนิบวนแสงนึ่มหมอนกตกหมอลันตุบังรวมครบนิกยาประกันระเชิดไกลบุญกนาบกจับเริงกำนิบวนแสงนิยอยแบ
0: กอรสปันมลันกจุดงจีกวางวันเฮืองกแองควาเกรดลังประยุนามเมืองกุ๊กหอยมเป็นหน่วยปลมาประมอลักแลมาประเตกันงประหลอมาและนันฟาเริงกะจาระตักลักก็กลายเลงะตุมหัดระประหัดระเพียนลันลาห้องกริงบวนซ้ำเดือยแบะและนันกริงจุเชียง
1: ดินออกมาประพงควากันงประหลอมาและนันฟาเริงกะจาระเฮิมเท่าและปูตุตื้นลอยงะตุมหัดระตุนเมืองจะเพียนกะลันลาประพันเจ้าลันระยะยาลันรูลันทุกลันตุบังกำนิยอยแบะมปิดทั้งนั้นเฮิมเท่าตึมปูตุตื้นเฮิรนกละตึมไกลเลลันกุนกะปากลำประลอยงะบุนิกกะลันลาเนมาประและนันประไกรทางแปยาลันบลูรำติดนกมาประดงจีกวางวังเฮืองกะแองควาไกรทางประนิยอยนาเมืองกุ๊กหอยตุมะตึมปูตุตื่นกนังประหล่อมาและนันวาเรงกาจารมอปาวิทลำไกลลอยงะตึมหัดะประกาลันลาหังนิยอยแบะดงจีเอมทือกนังประหล่อเชมลังเบรทอยับไอนุ่มไกลกับอาลันตุกลันตุบังปีมกละตึมไกลเลลันกุนกับปักลำไกลลอยงะแปะหึมเท่าหังกือนาดลงแจงมอดำเชมกระกรามดิดำตุนยกครบ
0: เราในกเองควากระนงพนเปราะหลอมาและดันวาเรงกะกนุกนาเหมือนหวังเหียบเป็นตรงกเองควากระนงประสานจีอาจารย์ตักลักเหมือนทินฟันเกิดแก่แกลกับบินดมได้มือเสือกลายและลันกูนกับปักลำประตุมกระหรือปลายและดันจีปอโซเรียงก็ลาจารย์ตาใจงา
1: ลอยเชกนังประหล่อมาและนันวาเรงกาจารตักลักกลุ่มจารระในหมอเอเป้ปะปลุสายเอปอเฮตาลันปลาเสาเรียงบวมงาปาวิทลำสะทุนหมอเกียมเอมาตุเอปอตันตักลักหมอตุยับตัวไอตุสุปันปลุมโรกริงวาลปลาเสาเรียงหังปุ่ปรองนังไอกจุเอปอเอมาตุเฮตาและนันปะปลุตัวมโรนกดุงรุเปสิกลาจารตาจังเงาเปิดทั้งนั้นจารงามกราตุจิงรำอาร์เปียติงกาลาจารตรงกุกตุตุยับเทมใส่ตุนำปลุเอมามโรกริงวาลปลามจิงและนันนำปลุนำนกดุงรุแจงยับหังกลายจวนสิมแน่หังลาจารตาจังเงาทนตุยปอทุบลุนำจามรามดีกตังกระเชมตลังนังจักตีกริงปลามจิงและนันนกดุงรุ cái xem năng cái chấp năng ẻn trào đôm lầm bố ẻn trào cam lên ăn thầu lạ phụ nữ khạp làm chinh tin nó có bình tùm bộ bị la bình trọng sai hầm thầu tùm cái

0: nặng đặc bọn lan tiền gần cầm tố quảng rong nhột nhát nón rồi hiền bơm bồn rồi tôm
1: rèn trần trần dịch bó nở mơ tiền gần rò tà mắt tôm grep trầm bọn lan
2: อารมณ์กับก้นจะเป็นกัมปอลบริกับกลางปรับนองบริบผมให้เจนโตถึงเงินรูปจารตะลักมองคอก็เดิมปอลจมให้เกฮอดึกลอยเปิบตำมรลองนักเกมตีปอร์บรอดจารกึลจารนับบอบริจัตปรออมปอสักลือบรอเบิกฮีตังกลางบรออมปนรอยเบิกกว่าโขยสักลือบรอตาฮีดึกกึนจารมีจัลเดิงนักจังกัลตาปลงตาสกกามตุกดักลิงจริงเจาะระบินสักนักตรังกุนอสวยตั้มกุนอรองเซียมเติมดมีเวอร์นี่เป็นกัมปูลเปิบตั้มบาร์ลองนักเกนตีปอร์บรอดจาร์กุลจาร์นับบ่อประจิตตาปรอตานตีปอร์ระอันตรุนเบิ่มตุกระบินเดอมาตะปอนเบิร์ดดังยันระอันตรุนเบิ่มตุกระบินดังโบกระบกุลวันกบรอดนับบ่อประจิตตาพรำนับบ่อไปจัด
1: เนบเมย์เบอร์นังตำรองกล้านักแกรมปอลบรันติปอร์ตาฮิรังกิฮันเวอร์แรงเดอปอบลุบสะเบอร์เนตลังเปิบตำรองปอมก่อนเจงเปิบตำรองเจอันมัดมวยปกราอันในตาเดินเนกหนังงันตาเปิบตำรองตำเอ็นกรมประมวยตะกันเลงออกต้นดังโบสายเฮลบันโปรบาร์ติเจ้าตาแดวอถิเงียนดังโบฟันฟูเอียนจิฮันเหมือนฟันหาวดังโบตึงประคันแจร์ไปโปรไปติเจ้าตาแด

0: Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Đảng bộ xã E Ly, Hồ Thị Thảo, Đảng bộ xã Hòa Sơn, Jihan Cao Bảo Văn, Đảng bộ công an Char, Pom Con Chen Pop Tamalong Vero Bernone Kit Nang Ngan Ta Pop Tamalong, Han Chen Can Nguyễn Ngọc Tuân Jihan, Võ Thị Nhiên Rutun Mat Char, Sa Tamalong Nan Tipor Protect Char Gulval, Bom Pon Tipor Protect Char Jihan Tipor Ban Lan Trung ương Con Chen. Người tôi tàn tung tích lôi bộ tàm lòng, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, tâm bộ kịch lần bộ đáng chà, khoam bộ tì bộ bộ tác chà, dàn tì bộ bần lan, bơn tầng bộ đáng chà, khoam bộ cộng chiên bộ tàm lòng la, bộ tàm lòng hò, dành tựa bình bộ tác chà.
1: Mình bày bò bò rì khiên, cả lại bác dễ ăn chan, cơ lần khanh, bàm dạy bà bò bò rì hình đỡ bùng khí, khinh rạp bàm dạy khăn bùng khí, cơ nụ quần nạc trăng đề khăn, đời ghé chan bác sọ quần ép bế, bài đi đông tâm bỏ lứt xa, mkram chênh tạch ruột bộp nọ. Cơ lần ghé bỏ lớp, họ chênh bộp người la, tàn tàu cổ bình, lặng lạ nọ ghé nhìn đơn bớ khuy nạc bỏ dao, tâm vàng bò khè bục nằm bà bò bà bò hồi phục tới tàn tục robin trâu năng bay dắt khắp rong nằm bờ bờ chợ tập rong nó ực prắc ăn chan sau quần ép bế tàn nê khẩn rập ba tôm char khanh mặt tập rong bò lại prắc chân khanh du bò pram riêng mặt tập bar lại prắc đầm lấp lụt nằm bờ bờ chợ tập rong tôm vàng pro khè chợ đom hi nhật prắc cười tàn nê khẩn rập ba gỗ bọ tôm char dễ ăn chan mây bay bò pro riêng xin chợ tập ham lại prắc ta pram chợ bar bò bò riêng bồn chợ tập bò đỡ bùng hi khẩn rập ba dễ ăn bùng hi cái nụ quần nát trăng để khăn chan prắc nó prắc ăn chan hom dễ cười ghé bọ lướt ta mắt ta bay bò bồn riêng bồn chợ bar nào nê lử bọ cười bar riêng bay chợ xin nào còn say riêng ra còn say sinh viên chan đông tôm bọ riêng ra ar nặng đắc dễ khăn viêm cả gal bar chợ ham bò bar riêng mắt đông mắt ra đặc nhiệt sang gal sang jrang no khir gal bon lan keul rot nak mdak hai vim kra gal bar khing pram lam chinam go ta ne bon lan mat bo pro hing pro jet de pung hi to kring khin khơ chan dong teum pro le sam ke pro teung er no ek nol prak je an kan bo hi nyet prak kho meung mat pram bo sin re hing pro jet ta puon kala prak mpo sak le bro bo hi tang lang bro ampol roi bo ko khoi ge dong chi Trần Thị Khoa Ri, kiên khoam bọ, lăng bọ bồn rồi, lầm bộng bọ. Dì ghé, năng lử bọ, lập hì lầm bọ đặc gân trả đặc lạc, tà bọ lầm khuyến nạc bớ khi đặc gân, lập nằm bọ niềm bồn bế, dì khăn nằm bọn tẻ dục.
0: Tại là tà năng lử bọ ăn gứt, tâm bọ khai bục nằm bởi dịp bọ, bọ nạc trạng gần sắc dành tung trầm bọn niềm bồn bế, đời lầm hủy nạc kè nghỉ tuân, tâm chàr xung lầm ăn lại mất xạ ghe hì tự kinh. Sân dịp bọ quách xin đạt hiện hì tự kinh xạ ghe bác sĩ. Tôi ghe grab xin rập bộ bài hiện bài dắt lầm chừng phổ bích chí hành khanh tục lắc bà mở hiện rập bộ tử nê khám phô gặp chi. Bọ cơ rạ bảo hiểm khám phô gặp chi tà grab bụng hình rập ba nêm bộ bệ tôi làm hủy nạc nông. Nó bộp tươi lát là ngàn e, bộ gần răng chi hành nạc trang gạc sắc chân, ròn trầm bon tươi làm hồi nạc gạc. Nó còn xa nhầm mòm nâng prâm nằm đê, đê rơ gạc sắc chân chê ả hích hồ mật bài quýt bài nạc hiên, cọp chì dơ chê ăn gần hịch rô. Tâm in hành chênh cha rơ gạc tài tì rả ách tương, chê hành nếp bần lan gô rò gặp tốt. Bộ gật vương khám phô cọp chì bộ nếp bần lan hôm ảy hơi, nhằm so ảo gật vương. Bỏ lửa bỏ chi yết, nó bỏ tới là bỏ grab hi bỏ kiểu mà, grab xã văn ta bỏ làm hồi nắc từ kẻ nghỉ tuần. Tụi bỏ đỡ bỏ bỏ hình khở ấn tục hì tự kinh, bỏ làm hồi nắc nhằm xoài gà ấn tục hì tự kinh, bởi tì bỏ trăng lăng bồn rồi, hạt bình tuần tốt, về tới là sức ta quốc hội, ta grab bồn bỏ làm hồi nắc nhằm xoài kẻ nghỉ tuần.
1: Lord ta nó bơm đời gật so, tôm đầm mi chảy đường, đừng bỏ chả đặc lạc, dễ gãy lăng, grab tục khi lờ bỏ kẻ ma, dễ khăn grab tục xả văl, khăn nguy sắc, làm khuyến nạc grab bồn bỏ nắc trăng, yên ra nghe tân hiệp ổn lan, dễ khăn plung trà sọc ca tục đạc liên, ngăn é làm khuyến nạc ghé nghị đơn, ta bỏ trà sọc ca.
0: Từng bộ trạng cần làm cơn grab tục khí lớp bộ kiểu mà, grab tục xã phân cơ xìm lăng, grab lung trác sọc ca tục hồng tạc lên. Xôm cơ xìm lăng, nó bộ tới làm hay ta năng khe trác sọc ca, tới là ngách trục nạc ai sỏi gần, mê chào tương, mê hạch tương chốc dầu năng. Nê, nhột lung chí hành, grab nó bộ ai ghe bước trục nạc ai sỏi gần, tâm hồng tạc lên ai trôi ta nê nhột lung, bởi tì gực phương càng răng lor bước trục nạc làm ghe. Rằng là ta này trách sọc ca làm hồi nắc grab rạn trôn nắc trăng ca tiên tục đặc lên. Ai xo đời trách sọc ca tục ai xo đời ăn trách sọc. Cái xem lần gần grab lung trách sọc ca lọt ta năng sát tâm hồng đặc lên. มก่อนจริงกรุ๊ปเกร็บนุยสักตุเปลเกินรังเติมดีแก่ปอบเอตรอยไอสอกาลตะสักจันเติมทองตักเล่ง
1: จารดักลักยินตรดนุยสักหนักดักไงเจ๊ไปนตุกฮีเรียมระรองนักก่อนใส่นิมปลเบเบอร์ดุมวยตรดุปรำเยกันเบอร์ดุปรอตรดุสินตะกรุ๊ปตุกสะแอมเมินฮาร์เตเอียลบเอียร์เวยันสะบอนดอนรับลำคุณนักไงเจ๊เดิบดองตะนำเรียมให้นำบาร์บอบริจัตปรอนำบาร์บอบริจัตตาปอไปตกฮีรำระนอดองตะบรวงคันไปเรียงสัญญาตกะแลปรักตรุถึงแอร์คอนทางง่ายหนักตักฮีเรียมระตุกสะบอนดอนบานเมยปอจะปรำนาเฮียงบาราคีรำระตุกเอลบยันเอรเวบานเมยพำจัดนาเฮียงใบดีโดยบานหนักตักไงจีกรับในหินตังสักหนักตักเยี่ยคันคารนุสักกระบินอึกสักนี้ปุบนอดองยันก้อนเจียงอันเอเจนมมงนารลือบรอหนักตักฮีเรียมระดูเปลี่ยนขันดึงโบรกหันจารยิ่งกว่าจะดูเฮงเอานี่กูโบรกขันลิงเกิลหนักมันตักตาบาร์มตุกฮีเรียมระเอลบยันเอร์วีเกิลบ่ดูเปลหนักมันตักไงเจหนักมันตักกลันฮับฮีเรียมบาดีลำเขินนักกรับมปูลโบรเลเบอร์คุณใส่นำดำโตลตาโบรกรับแหลมไฮโบรกกรับตุกโบรกดวนรุนูเติมจารตักลักดูลำเขินนักมปูลโบรกเลดำย้อนใดเรียมระรับแหลมไฮโบรกนำประบอประยัดตาปรอลับอึ้งปูลบรอลเลอร์กลืนเนบุนลานกึดดองดึงนอโดยแกงีเดิน
0: ปูลบรอยาวเกลดูเฮงระโปตเนบุนลานกึดดองปอบรแปลมไฮบรอฮุยเบนฮันกรับกรุบดูโนซาเกลบรอลเลอร์เวรลังละตเนบุนลานดองดึงนอมไฮเบอร์วีเอ็นไอดีไตกรุบปับนอเติมตรองนรบเกิลปะอันระแกะนับโรนั่นเติมตรองเดนตื้อแต่ก่อนใส่เรียมระงานแอนตีปอร์เกิลและมืดเนบุนลานเรียมนาอัปแปลมไฮบรอตำแหน่งนักแคร์ลำหอยนักอึ้งโปลบรอลเลอร์ดำจ่อไตเรียมระอาร์แปลมไฮโปรนำบริยาปรอเกินปะตุบลมก่อนจริงและมืดในปนลาน
1: โตเติมแคร์จ่อไตเรียมระเจงกดใส่เกืออึ้งมงเลยซากระวังเรือเกี่ยวมาจีเบอร์ดูนำเรียมระเกินการรังดังบุกตากดใส่เจงบรอลเลอร์เบอร์เกรฟผมพี่ฮิเรียมระยึดกันในปนลานเกี่ยวมาเกรฟตุบลตาบรอการรังตากดใส่
0: เบต้าตัมแอนโฮมแกอึกระบอนโกนตุกเวกไอซอแกนตุกจึงกุ้งตากอนใส่ระวังฮันอึกกอนใส่ซากร้องตุกดักไม้ดักพกระบองของแตกนุ่งจังแตกช่วยตุกกำตุกระวัง
1: ดีไอซอกึดหลังลอดลับเตรียงเกียวมาดักแอทเทิลแค่ไอจูเลยงั้นดักพกตากอนใส
0: ่ดีไอซอแกนในเตยเติงซากตุบอลนักจังกอนใส่อึมตู้เติมตะเตียงไอเลยงั้นดักพกตากอนใส่เติมแข็งย้อนไตเรียมระ
1: เยื่อเงินกันกระปุกที่นักรังตีล่าลับแกเปิบแกงรังกลตาคนใส่เติมเอินโรอันคนใส่อึมตู้ดักไม่ดักเขานุ่งจังแดดเดียสอกแกนิติเติงสังบัลเวอร์นิปลันกัมปอลดัมมี่เจงนังแคร์เอเลยลำเปิบหนอสุดตั้มไอจัดเจงบ้ามให้ก็นอรองเซียมระมากลบุกสักบิดาฮอยาเจงดัมรุงเอซาอึกงันตาหนอสุดตั้มเยคันแกติบกอบจีเยอะตะก็นอรองเซียมไปยื่นเงินคันกรับนังแข่คอในปนลานเบอร์วัลจิบ่าวจากดักลักนู้ดบินดูสักลำขวัญนักเลอะกรับรองเลือบโรนักตั้งกังยังกลปมนอสวยตั้มก็นอรองเซียมไปดีแกนองยืนเดินอึกเติมโรเลซาปงฮีตมีเฮมิลีเอซาโกนตกวัลจิบ่าวแกดูให้ตาแต่ตั้มแกเพดูเบลแปลสเรียงดัมมี่เยิงนังแข่ปมนอสวยตั้มไอจัดยิงกลด้วยเองคันเดมี่นู้ดบินสักตาโรเสียนบ่ามให้ไอจัดไอสองกลตีมรงเยคันใบดีอันเปิบนอตั้มเอกเกินเอิกแปลก้าวเติมดำคอเดมีวิกฤตดังกินยังรงเยอะซาเกร็บดูบัลบุลบูตาปนอสวยตั้มเติมดี
0: เดมีฮอบอันเปิบนอจัดจิงกลตลมวยเป็นบุลบูตลบาร์เกร็ดดังกินลำขึ้นรงเกินแกกเกินเอิกแปลก้าวเอเป็นบุลบูกรับบุลบูเอตีหุยดำเติมฮอหุยเบอร์นุ่งยำอังแค่ปุลบูอันอ